0: จะมีอันเรียนเราจะมาประดิษฐ์ตายกันจะบวชบุรุษเลย
1: จ
0: ้ะเจ้าสองฮะใครเจ้าทิ้งเรื่องมาสิสมาร์ทสิชาวสิงคโปร์จะไปแล้วเราจะต้องมาต้องมาดูราคาดิจามีนะดาลายุรุนันจิลมาจิลเมจาราจิจมาร์มาสุรุนันจุริกยาริยา

0: ผู้หญิงเก็บผิวหน้าตัวตาดี
1: โอ้ละ
0: เ
1: ออได้ไม่ได
0: ้ช่วยดูหน่อยแอบบอดอยู่ร่างเงินคุณน่าเสียผู้หญิงเก็บโดนเป็นไรนี่อาจจะมารักกับเขาละแต่ผู้หญิงเก็บผิวหน้า
2: เออครับ
0: Manyau Pak Kelas pun aku ini. Oh,
1: entah.
0: Kita Yunan mau turunan di itu dah dekat.